เขาในปัญหาลดพรความทุกข์ยากทั่วโลกและได้พยายามอย่างบ่ลดละเพื่อสร้างประสาคมความสัตยกรรมของมวลมนุษย์ที่ปราศจากความทุกข์ยากและมีการพัฒนาความ

ที่ท่านกำลังติดตามหับฟังอยู่นี่แม้รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนท่านผู้ฟังบ้านลั่วถั่ววานเมืองฝูผิงแขวงเหอไบจีนเคยถึกกล่าวขานว่ามีเนื้อที่ผู90ส่วนห้อยน้ำ5ส่วนห้อยและน้า5ส่วนห้อยจะหาเงินได้ยากจากวางงอนหินแต่ปัจจุบันป้านี่ได้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือโดยอิงใส่3อุตสาหกรรมเสาค้ำคือการท่องเที่ยวเฮ็ดและหมักไม้ผู้สูงปีกายนี้สาวบ้านลั่วถั่ววานสามารถสร้างรายรับเพิ่มขึ้น 7,000 หยวนต่อครอบครัวเท่าปลายหลงสาวบ้านบ้านลั่วถั่ววาน

ได้ขายเครื่องปลาของดงไปทั่วประเทศด้วยการไลฟ์สดเรากล่าวว่าหลายหับของชาวบ้านนับเมื่อเพิ่มขึ้นและชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าก็นับเมื่อนับดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนตาแสงเสี่ยต่างเมืองโซนิงนครนิงเต๋อแขวงฟูเจี้ยนจีนถึกพัฒนาว่าเป็นปานแลนด์ลอร์ดอยู่บนสูงเพียงฟ้าต้องใช้เวลา9ปีเพื่อย่างข้ามผู้ดอยจิ๋วหลิงแต่ปัจจุบันเส้นทางไปหา10บ้านของตาแสงเสี่ยต่างได้ปูเปดงหมดแล้วนอกนี้บรรดาชาวบ้านยังได้พัฒนาอุตสาหกรรมรีสอร์ทหับนักเรียนนักศึกษามาค้นคว้าและเรียนรู้อยู่ซอนาบอทอื่นๆปีการนี้ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวหลายกว่า 620,000 เทือคนเท่าชัยจังยี่ชาวบ้านปานผีเครื่องชันตาแสงเสี่ยต่างอุทานขึ้นว่าบ่นึกบ่ฝันเลยว่าเฮือนเก่าแก่ยังสามารถสร้างหลายหับให้แก่ข้าพเจ้าได้การได้หับผลสำเร็จในบ้านเหลือบล่างความทุกข์ยากเหตุไฮจีนได้สำเร็จเป้าหมายลดพรความทุกข์ยากในวาระการพัฒนาแบบยืนยงปี2030ขององค์การสหประชาชาติก่อนเวลากำหนด10ปีในระยะจัดดังปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่14 832เมืองในทั่วประเทศจีนที่ลดพ้นออกจากความทุกข์ยากล้วนแต่ได้บำรุงสร้างอุตสาหกรรมหลักแหล่งที่มีท่าแห่งพ้นเด่นและความสามารถนำพาเข้มแข็ง253อย่างมูลค่าการผลิตมีหลายกว่า 1,700 ตื้อหยวนอัตราการเติบโตของหลายหับที่สามารถใส่ใจได้เฉลี่ยต่อหัวคนของชาวโซนาบทของเมืองที่ลดพ้นออกจากความทุกข์ยากได้สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของชาวโซนาบทในทั่วประเทศเป็นเวลา5ปีติดต่อกันเหตุให้พื้นฐานสำหรับการลดพ้นออกจากความทุกข์ยากหนักมือหนักมันแกนและมีประสิทธิผลแบบยืนยงการเปลี่ยนแปลงแบบนามือเป็นหลังมือที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินจีนได้นำเอาความคิดไม่เอียมมาให้แก่การแก้ไขความทุกข์ยากด้านการพัฒนาของมวลมนุษย์ในซุ้มปิโมโมมานี่เพิ่มลดพ้นออกจากความทุกข์ยากขจรคำว่าเกี่ยวกับการเลือบร่างความทุกข์ยากของท่านสีจิ้นผิงและเพิ่มอื่นๆถึกแปลเป็นลายภาษาต่างประเทศภารกิจลดพ้นความทุกข์ยากของจีนได้ประสบผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่หาสิ่งเปรียบเทียบบ่ได้ได้กลายเป็นเส้นทางลดพรความทุกข์ยากที่มีสีสันพิเศษของจีนและจอตัวเขื่อนเป็นทฤษฎีด้านกับความทุกข์ยากที่มีสีสันพิเศษของจีนการเอาชนะบ้านเหลือบล่างความทุกข์ยากแบบบ่มีไผถูกปัดเถมไว้อยู่ทั้งหลังและบ้านป้องกันผลงานเพื่อบ่ให้กลับเขื่อนสู่ความทุกข์ยากหรือตกทุกข์ได้ยากยังเป็นบริเวณกว้างได้ประกอบส่วนแผนการของจีนและสติปัญญาของจีนเข้าในภารกิจลดพรความทุกข์ยากของลูกโดยอิงไซนิคมอุตสาหกรรมเอมบาเลจีนอูกันดาห้องปฏิบัติงานหลู่ปานที่นครเอมบาเลหงเฮียนวิสาสิบอุตสาหกรรมเทียนซินและหงเฮียนวิสาสิบแอลกอนความกันสร้างขึ้นได้เฝ้าพบนักวิชาการหลายกว่า 1,200 เทือคนให้แก่นิคมอุตสาหกรรมนับแต่ปี2020เป็นต้นมายุคแขวงกำปงสนังของกัมพูชาส่วนปลูกผักในโฮมอัศริยะซึ่งเป็นโครงการความมือเทคโนโลยีกสิกรรมทันสมัยกัมพูชาที่เขตกวางซีจีนส่วนเหลือได้ช่วยสาวส่วนในท้องถิ่นบรรลุการปลูกผักตามหลักวิทยาศาสตร์และมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างหมั่นเทียงโครงการความมือระหว่างจีนกับประเทศต่างๆได้หับการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงตามๆกันบทเรียนในการลดพ้นความทุกข์ยากของจีนกำลังเพิ่มความมั่นใจและความสามารถในการลดพ้นออกจากความทุกข์ยากของประเทศกำลังพัฒนาอย่างหลวงหลายจีนได้ทับมางสัตกรรมที่ต้องตกทุกข์ได้ยากด้วยพฤติกรรมตัวจริงแนวความคิดสำคัญต่างๆเช่นนกที่อ่อนแอต้องสิงบินขึ้นก่อนหมู่และหยอดน้ำก็สามารถเจาะหินให้สอดได้เป็นต้นได้สร้างความคิดใหม่ในการลดพ้นออกจากความทุกข์ยากของลูกท่านางอีลีนาโปโกวาอดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกสหประชาชาติเห็นว่าถ้าจีนสามารถเห็นได้ประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆก็สามารถเห็นได้เช่นกันนี่แม้ปั้นเหลือบล่างความทุกข์ยากของจีนที่สร้างความคิดใหม่ให้แก่ทั่วโลกท่านสีจิ้นผิงเคยกล่าวว่าพวกเขาต้องก้าวไปข้างหน้าเทือนละก้าวอย่างนักแน่นมั่นคงและพัฒนาแต่ละขั้นตอนพฤติกรรมแห่งการลดพ้นความทุกข์ยากของจีนได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างเต็มที่ว่าปนจิตใจที่ได้เดียวเหนียวแน่นทนทานและสู่สนพันพาที่หยอดน้ำก็สามารถเจาะหินให้สอดได้และแต้มแผ่นพังอันครบถ้วนจนถึงที่สุด
บ่เพียงแต่สามารถเอาชนะความทุกข์ยากได้เท่านั้นยังสามารถสกัดกั้นบ่ให้เกิดความทุกข์ยากและกลับคืนไปทุกข์ยากอีกครั้ง

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แม้รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนในรายการเมื่อนี้พวกเขาได้เว้าถึงจีนได้ประกอบส่วนแผนการของตนเข้าในภารกิจลดพ้นความทุกข์ยากของลูกท่านผู้ฟังในบรรดาแนวความคิดและพฤติกรรมแห่งการลดพ้นความทุกข์ยากของจีนการเลือกร่างความทุกข์ยากอย่างถูกต้องตามเป้าหมายได้กลายเป็นบทเรียนแห่งผลสำเร็จที่ได้รับความเห็นดีเห็นพ้องจากทั่วโลกท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวว่าแผนนโยบายเลือกร่างความทุกข์ยากอย่างถูกต้องตามเป้าหมายแม้นซองทั้งเพียงหนึ่งเดียวในการช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากและบรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่ระบุไว้ในวาระการพัฒนาแบบยืนยงปี2030ขององค์การสหประชาชาติประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆสามารถถอดถอนบทเรียนแห่งผลสำเร็จของจีนได้จีนได้เริ่มปฏิบัติแผนนโยบายเลือกร่างความทุกข์ยากอย่างถูกต้องตามเป้าหมายอยู่เขตผู้

ครั้งได้กลับจากตัวเมืองมาสั่งภารกิจหรือดำเนินกิจการอยู่บ้านเราได้ไลฟ์สดผ่านโทรศัพท์หรือแนะนำเครื่องปลาของดงในบ้านให้บรรดาชาวเน็ตได้รับรู้จากการทดลองไลฟ์สดถึงการสร้างห้องสตูดิโอธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เท่าชื่อครั้งได้ขายผลิตภัณฑ์กสิกรรมที่มีเอกลักษณ์พิเศษในบ้านผ่านซองทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ได้กำไรหนักมือหนักพำขึ้นเราได้ช่วยชาวบ้านขายผลิตภัณฑ์กสิกรรมทั้งหมดหลายกว่า6ล้านหยวนเรากล่าวว่าการไลฟ์สดได้ดึงดูดบรรดาชาวเน็ตหนักมือหนักพำขึ้นขณะที่ชาวหนุ่มภายในบ้านได้เข้าความทีมงานของเขาหนักมือหนักหลายขึ้นปาน18ทำได้พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโซนบทอุตสาหกรรมปนน้ำธรรมดาและอุตสาหกรรมเครื่องทักเซลเผาม่งโดยอิงใส่เงื่อนไขของบ้านเหตุให้บ้าน18ทำถูกองค์การท่องเที่ยวสหประชาชาติประกวดแบ่งหนึ่งในบ้านท่องเที่ยวโซนบทที่ดีเลิศของลูกในปี2024จากนั้นมาปาน18ทำได้สร้างส่วนแลกเปลี่ยนการเหลือบล้างความถูกยากสากลพร้อมทั้งได้ความการวางแผนพัฒนากับบ้านอ้อมข่างและพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆไปพร้อมกันหลายหับเสลียต่อหัวขนต่อปีของสาวบ้าน18ทำได้เพิ่มขึ้นจาก 1,668 หยวนในปี2013เป็น 3,755 หยวนในปี2025บ้าน18ทำได้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือการปฏิสังไม้ด้านทฤษฎีการเหลือบล่างความถูกยากยังถูกต้องตามเป้าหมายในยุคใหม่ก็ได้เผยแพร่จากสถานที่แห่งนี้ไปสู่ทั่วโลกท่านฮัมเฟรย์โมซีหัวหน้าศูนย์ค้นคว้าจีนมหาวิทยาลัยตาไลซาลัมของตันซานีกาวาจีนปฏิบัติยุทธศาสตร์เหลือบล่างความถูกยากยังถูกต้องตามเป้าหมายและดำเนินการตามสภาพตัวจริงของท้องถิ่นและของแต่ละครอบครัวได้เหตุให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนผู้ถูกยากเกิดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงได้กลายเป็นบทเรียนอันล้ำค่าให้แก่บรรดาประเทศในแอฟริกาในการแก้ไขปัญหาความถูกยากปัจจุบันแนวความคิดเหลือบล่างความถูกยากอย่างถูกต้องตามเป้าหมายได้แตกโยโจแนงและเกิดดอกออกผลอยู่ต่างประเทศอุซเบกิสถานได้ถอดถอนบทเรียนในการเหลือบล่างความถูกยากอย่างถูกต้องตามเป้าหมายของจีนเซนสร้างหน่วยงานรัฐบาลสภกิจเพื่อลดพรความถูกยากบำรุงสร้างทักษะการสร้างภารกิจและสร้างความหังมีให้แก่ประชาชนผู้ถูกยากสร้างกลไกปันซิไลซื้อครอบครัวถูกยากที่ต้องการช่วยเหลือวางแผนเฟิร์มพร้อมพนักงานเหลือบล่างความถูกยากอื่นๆเพื่อสุขอยู่ให้เวียกงานลดพรความถูกยากได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเป็นอย่างดีนับมาฮอดไทยปีกายนี้อัตราความถูกยากของอุซเบกิสถานได้ลดลงเหลือ6ส่วนห้อยและคาดว่าจะลดลงเหลือ 4.5 ส่วนห้อยเมื่อฮอดไทยปี2026แขวงขอนแก่นของไทยได้ถอดถอนบทเรียนในการเหลือบล้างความถูกยากอย่างถูกต้องตามเป้าหมายของจีนและวางแผนการช่วยเหลือแบบจับคู่เพื่อเหลือบล้างความถูกยากที่สอดคล้องกับสภาพตัวจริงของตนซึ่งได้บรรลุการเหลือบล่างความถูกยากแบบหายเลือดมาเป็นการเหลือบล่างความถูกยากแบบสางเลือดได้เองเพื่อบรรลุการลดพรความถูกยากด้วยการเหลือบล่างความถูกยากที่ถูกต้องตามเป้าหมายเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกาวาจีนบ่เพียงแต่เห็นหายลูกผู้ถึงความสำคัญของการเหลือบล่างความถูกยากที่ถูกต้องตามเป้าหมายและความอาจสามารถในการลดพ้นออกจากความถูกยากเท่านั้นยังได้สร้างกำลังใจและบทเรียนอันล้ำค่าให้แก่การแก้ไขความถูกยากอีกด้วยจากการเอาชนะบ้านเหลือบล่างความถูกยากเทิงการปรับปรุงและขยายผลงานการลดพ้นออกจากความถูกยากสติปัญญาแบบจีนต่างๆเซนกระเจนึงลูกไข่กระเจนึงหน่วยเหตุยังเสมอต้นเสมอปลายเหลือบล่างความถูกยากยังถูกต้องตามเป้าหมายการเหลือบล่างความถูกยากด้วยรูปแบบการพัฒนาเหล่านั้นพร้อมได้ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกแบบพบเคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ซึ่งได้ประกอบส่วนสำคัญที่สุดต่อภารกิจลดพ้นความถูกยากของมนุษย์และช่วยเหลือบรรดาประเทศกำลังพัฒนาลดพ้นออกจากความถูกยากหนักมือหนักหลายขึ้น

ท่านผู้ฟังที่หักแพงที่ท่านกำลังหักฟังอยู่นี่แม้รายการเปิดประตูสู่เมืองจีนจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนในรายการมื้อนี้พวกเขาได้เบ้าเถิงการประกอบส่วนแผนการของจีนเข้าในภารกิจลดพรความทุกข์ยากของโลกท่านผู้ฟังจากบ้านน้อยๆแห่งหนึ่งสามารถสัมผัสกับอนาคตเสียงเพลงเผาต้งได้ดังก้องเคลื่อนในบ้านเจ้าชิงที่เก่าแก่อยู่เมืองหลีผิงแขวงกุ้ยโจวการพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมได้ช่วยเปลี่ยนแปลงสมหน้าของบ้านนี้ที่เคยแบนบ้านทุกอย่างในอดีตปีกายนี้หลายหับสั่งรวมด้านการท่องเที่ยวของบ้านเจ้าชิงได้ปันลดเถิง1ตื้อหาห้อยล้านหยวนท่านลู่ไว่หมินเลขาคณะผักบ้านทั้งเป็นนายบ้านบ้านเจ้าชิงกาวาบรรดาชาวบ้านมีความกระตือรือร้นนับมื้อนับรายคืนปี2026แมนจีนเริ่มต้นปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15โดยเน้นใส่การสร้างความทันสมัยด้านกสิกรรมและสนบทแผนพัฒนาดังกล่าวได้เสนอให้สูงยุการความมือด้านการลดพรความทุกข์ยากทั่วโลกพร้อมทวีการสร้างระบบช่วยเหลือต่างประเทศและการคุ้มของทัวตองโซจากการสร้างความเจริญหุ่งเคืองอยู่สนบทอย่างหอบด้านถึงการสร้างความทันสมัยแบบจีนจีนได้สุ่มกำลังเพื่อเหตุเวียกของตนให้ดีและสร้างตนเองให้เข้มแข็งกว่าเก่าเพื่อสร้างโอกาสพัฒนาให้แก่ประเทศต่างๆในโลกบ่เพียงแต่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยการพัฒนาเท่านั้นยังช่วยเปลี่ยนแปลงโลกโดยผ่านการพัฒนาตนเองอีกด้วย

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: สีแสงแห่งหยกสีหมายถึงสีแดงเข้มก้าแกนปัตตภีคือท่านสีจิ้นเพียงผู้บังเห็นใสแจ้งแสงหมายถึงแสงเยื้องทางคือแสงไฟใสซองมองโลกกว้างเห็นไก่ทันก้าวยุคสมัยตอนหับทานเข้าสู่รายการสีแสงแห่งยุคสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านพบกันอีกเส้นเคยกับรายการสีแสงแห่งยกทั้งวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz โดยมีอนุพรและดวงมณีซับเปลี่ยนกันดำเนินรายการสู่ท่านฟังท่านผู้ฟังนับแต่กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อปี2012เป็นต้นมาท่านสีจิ้นเผียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้กล่าวคำปราศรัยสำคัญและเขียนบทความสำคัญต่างๆซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นมีทัศนคติอันนักแน่นและเนื้อในอันลึกซึ้งถือประวัติศาสตร์เป็นแว่นแย้งส่องเห็นสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันและจ้องมองเบิ่งอนาคตซึ่งได้ส่องแสงให้เห็นถึงสัจธรรมของลัทธิมรรคคำปราศรัยและบทความสำคัญเหล่านี้แม้นเต็มไปด้วยภาษาที่มีมนต์เสน่ห์ซึ่งได้ส่องแสงให้เห็นอย่างแท้จริงถึงแนวเขตการบริหารประเทศของท่านสีจิ้นเผียงทั้งเป็นการส่องแสงให้เห็นอย่างมีชีวิตชีวาถึงมนต์เสน่ห์ทั้งบุคลิกภาพของพันสนั่นและอย่าทำอิดของรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการจะพาท่านไปสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ด้านซับสำนวนของท่านสีจิ้นเผียงจากแง่มุมด้านต่างๆเพื่อรับรู้ทัศนะของเพิ่นเกี่ยวกับการพัฒนาเวียกงานประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของจีนท่านผู้ฟังต้นละโดฮ้อนปี2016กองประชุมการประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั่วประเทศจีนกองประชุมบัณฑิตสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและสถาบันวิศวกรรมจีนกองประชุมผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่9ของสมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจีนซึ่งเป็นกองประชุมขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ไขขึ้นอย่างสง่าผ่าเผยอยู่นครหลวงปักกิ่งโอกาสดังกล่าวท่านสีจิ้นเพียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนได้กล่าวว่า
2: การประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสำคัญแม่นอยู่นำการสืบทอดแบบแลนต่อไม่
1: ท่านสีจิ้นเพียงได้นำใส่คำเปรียบเทียบอันมีชีวิตชีวาคือการแลนต่อไม่เพื่อสี่แจงว่าการสร้างสาประเทศแห่งการประดิษฐ์สร้างต้องการมีการบุกบืนสู่ซนอย่างโตเนืองแบบหุ่นสู่หุ่นพร้อมทั้งสุขยู่ส่งเสริมให้บัณฑิตสถาบันวิทยาศาสตร์จีนและสถาบันวิศวกรรมจีนเสริมขยายบทบาทน้ำหน้าด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสามัคคีและนำพาวงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั่วประเทศโดยเฉพาะแมนผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหุ่นนมทั้งหลายสร้างคุณงามความดีเพื่อภารกิจสร้างสาประเทศให้เป็นประเทศเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในโลก

ในการแข่งขันแลนต่อไม้แห่งการประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพนักงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหุ่นอาวุโสได้สร้างพื้นฐานเพื่อปูทางให้แก่คนหุ่นหลังคนหุ่นนุ่มได้บุกเบือนประดิษฐ์สร้างบนพื้นฐานของคนหุ่นก่อนการสืบทอดแบบนี้เป็นการถ่ายทอดสติปัญญายิ่งเป็นการถ่ายทอดจิตใจเป็นการสืบทอดภารกรรมทั้งเป็นการต่อยอดอนาคตปี2004ท่านเหยาชีจื่อนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนักวิชาการเสื้อสายจีนผู้ทำอิฐที่ได้รับรางวัลดูริงซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในสากลนับตั้งแต่รางวัลดังกล่าวสั่งตั้งขึ้นเป็นต้นมาซึ่งได้ปัดทีมงานไขสวัสดีการที่ดีของต่างประเทศโดยท่านได้เลือกกับคืนประเทศชาติเพื่ออบรมบ่มสร้างและซิดสอนนักศึกษาให้มีความหูความสามารถและมีคุณสมบัติอย่างได้เดียวปีต่อมาเพิ่นได้สร้างตั้งห้องทดลองวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยชิงหวาคือห้องเหยาซึ่งมีเป้าหมายเพื่อบำรุงสร้างผู้มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ระดับแถวหน้าของสากลโดยเริ่มจากนักศึกษาปริญญาตรีกลางระดูฮ้อนปี2024ท่านสีจินเพียงได้ตอบจดหมายท่านเหยาชีจื่อบัณฑิตสถาบันวิทยาศาสตร์จีนที่ได้กลับคืนมาปฏิบัติหน้าที่ซิดสอนโยประเทศชาติเป็นเวลา20ปีโดยได้ย่องย้อสมเสยผลงานของเราในการทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่เวียกงานและอุทิศตนอย่างเงียบๆการอบรมบ่มสร้างและซิดสอนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณทัศน์คุณสมบัติอยู่มหาวิทยาลัยชิงหวาท่านสีจิ้นเพียงยังได้ส่งเสริมให้กำลังใจแก่ท่านเหยาชีจื่อจงนำพาสหายทั้งหลายสืบต่อค้นคว้าหู้แบบบำรุงสร้างผู้มีความรู้ความสามารถด้านการประดิษฐ์สร้างอย่างเป็นเจ้าตนเองสร้างฐานบำรุงสร้างผู้มีความรู้ความสามารถและประดิษฐ์สร้างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีระดับสูงประกอบส่วนอันใหม่เพื่อบรรลุการพึ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในระดับสูงและการสร้างสาประเทศเข้มแข็งด้านการศึกษาและประเทศเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนำมาฮอดเดือนธันวาปี2025ห้องเหยาที่นำพาโดยท่านเหยาชีจื่อได้บำรุงสร้างนักศึกษาเกือบ 1,200 คนในนั้นมี9คนได้รับรางวัลทุนการศึกษาสั้นยอดระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยชิงหวา6คนได้รับรางวัลค้นคว้าซะลอนของอเมริกาในระยะเฮียนสั้นปริญญาตรีมีนักศึกษาได้ลงพิมพ์บทวิทยานิพนธ์600กว่าบทนักศึกษาที่ผ่านบทรายงานในกล่องประชุมสุดยอดระดับสากลในคงเขตวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์กับข้อมูลข่าวสารควอนตัมเกือบ330เทือคนการตอบจดหมายท่านบัณฑิตเหยาชีจื่อก็เป็นตัวอย่างอันมีชีวิตชีวาที่แสดงให้เห็นถึงท่านสีจิ้นเพียงฝากความหวังไว้นำพนักงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหุ่นอาวุโสจงมอบไม้แลนต่อแห่งการประดิษฐ์สร้างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้ดีเป็นผู้นำพาผู้มีความรู้ความสามารถนำให้ดีท่านผู้ฟังปี2019เจียนได้เผยแพร่ความเห็นว่าด้วยการเสริมขยายจิตใจนักวิทยาศาสตร์เติมอีกเพื่อเพิ่มทวีการก่อสร้างแบบแผนวิธีค้นคว้าวิทยาศาสตร์และแบบแผนวิชาการโดยกำหนดอย่างจ๋าแจ้งว่าออกแห่งเสริมขยายจิตใจก่อสร้างค้นแบบย้อมเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นส่งเสริมและสนับสนุนการเติบใหญ่ขยายตัวของคนทุนนุ่มเฮียกห้องให้หัววิธีพบเห็นและบำรุงก่อสร้างผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนุ่มกล้าปล่อยมือและสนับสนุนให้เขาเจ้าเฮ็ดหน้าที่เป็นคือลักเพื่อแบกหับภารกิจสำคัญในการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ท่านสีจิ้นเพียงยังได้ฝากความหวังเป็นอย่างยิ่งไว้น้ำคุณหุ่นนุ่มที่เป็นผู้แลนต่อไม่ในเวลาที่ตอบจดหมายทีมงานสาวนุ่มก่อสร้างสถานีอวกาศของกลุ่มบริษัทวิทยาศาสตร์เทคนิคการบินอวกาศจีนท่านสีจิ้นเพียงได้ย่องย้อสุ้มเสยเสานมการบินอวกาศจำนวนหลวงหลายที่ได้เหตุหน้าที่เป็นคือลักและแบกหับเวียกงานอันนักนวงซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงสุ้มนาและจิตใจบุกบืนก้าวหน้าของเสานมจีนในยุคใหม่พร้อมทั้งได้กระตุกสุกโยกำลังใจให้เขาเจ้าจงสร้างผลงานอันสง่าราศีบนเส้นทางการน้ำตามความฝันทั้งด้านอวกาศเพื่อสร้างคุณงามความดีประกอบส่วนอันใหม่เขาในการเฮ็ดให้วิทยาศาสตร์เทคนิคการบินอวกาศของประเทศชาติบรรลุเป้าหมายเพิ่งตนเองและ

0: ความเข้มแข็งด้วยตนเองในระดับสูงในกองประชุมสนทนาของวิสาหกิจเอกชนท่านสีจิ้นเผียงได้ส่งเสริมให้นักธุรกิจหนุ่มไฟแห้งด้านการประดิษฐ์สร้างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เกิดซุ้มปี1990ว่า
1: การประดิษฐ์สร้างของประเทศชาติต้องการคนหุ่นหนุ่มประกอบส่วนกำลังของตน
0: อยู่หมัวสู่คงเจียนเขตนิคมประดิษฐ์สร้างแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่ที่นครเชียงใหม่ท่านสีจิ้นเพียงได้โอลมสนทนาอย่างใกล้ชิดกับผู้มีความรู้ความสามารถที่เป็นคนหุ่นหนุ่มอายุเฉลี่ยบ่ฮอด35ปีเพิ่นได้กล่าวว่า
1: ปัญญาประดิษฐ์เป็นภารกิจที่เกิดใหม่ทั้งเป็นภารกิจของสาวหนุ่ม
0: พร้อมนั้นท่านยังได้ซุกยู่ส่งเสริมให้เขาเจ้าต้องแลนต่อใหม่แห่งประวัติศาสตร์ให้ได้รับผลงานที่ดีเดือนสิงหาปี2023เจียนได้เผยแพร่บางมาตรการเกี่ยวกับการเพิ่มทวีการบำรุงสร้างและนำใส่ผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนุ่มตื้มอีกโดยกำหนดอย่างจะแจ้งว่าจะสนับสนุนผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนุ่มเฮ็ดหน้าที่เป็นคือลักและตัวละครเอกในการแบกหับภารกิจสำคัญแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในระยะปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่14ของจีนระหว่างปี2021หา2025ผู้รับผิดชอบโครงการที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์นุ่มที่มีอายุบ่เกิน45ปีรวมเอา 43.3 ส่วนห้อยของจำนวนผู้รับผิดชอบทั้งหมดของโครงการค้นคว้าพัฒนาสำคัญแห่งชาติจีนโครงการ80ส่วนห้อยของมูลนิธิวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์แห่งชาติแม่นมอบให้สาวหนุ่มที่มีอายุบ่ฮอด45ปีรับผิดชอบปี2025ในบรรดาบัณฑิตสถาบันวิทยาศาสตร์จีนที่ได้รับเลือกตั้งใหม่นั้นผู้ที่หนุ่มที่สุดมีอายุเพียง44ปีเท่านั้นปัจจุบันจีนได้มีฐานแถวนักค้นคว้าพัฒนาขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ในโลกยอดปริมาณทรัพยากรมนุษย์ยอดจำนวนนักค้นคว้าพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีล้วนแต่ของอันดับหนึ่งของโลกแต่ละปียูจีนมีนักศึกษาเรียนจบวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์หลายกว่า5ล้านคนท่านผู้ฟังการยึดมั่นให้ผู้อาวุโสอบรมบ่มสอนคนหุ่นใหม่สร้างผลงานที่ดีในการแข่งขันแลนต่อใหม่แห่งการประดิษฐ์สร้างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งบ่เพียงแต่สามารถสร้างฐานแถวผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีโครงสร้างอันสมเหตุสมผลมีบุคลากรผู้สืบทอดในทุกระดับและมีการสืบทอดแบบหุ่นสู่หุ่นเท่านั้นยังสามารถเพิ่มแห่งขับเคลื่อนอันใหญ่หลวงอย่างต่อเนื่องให้แก่จีนซุกยู่ขบวนการสร้างสาความทันสมัยแบบจีนน้ำอีกท่านผู้ฟังที่หักแพงสำหรับทัศนะของท่านสีจิ้นเพียงเกี่ยวกับเวียกงานประดิษฐ์สร้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของจีนดองมานี้ขอนำเสนอฮอดเพียงเท่านี้สะก่อนบัดนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเพลงจากรายการเพียงทำอิดจะให้ฟังเพลงจีนที่มีเสือว่าเปิ้นเซียงหนี่มุ่งหน้าสู่อวกาศจากนั้นจะต่อด้วยเพลงจีนที่มีเสือภาษาจีนว่าเซียงเฉินต้าไห่ทะเลดาวเสริญทันหาฟังได้เลย

0: มอนซืนกับเสียงเพลงพันไปแล้วขอต้อนรับทานกับคืนสู่บรรยากาศของรายการสีแสงแห่งยุคทั้งวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังที่หักแพงและยาต่อไปของรายการจะมอบให้อนุพรดำเนินรายการสู่ท่านฟังต่อ
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงท่านสีจิ้งผิงเลขาธิการนายคณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนเคยสีน้ำมาออกแห่งปรับปรุงระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบทันสมัยให้สมบูรณ์เร่งรัดสร้างประเทศแข็งแกร่งด้านการท่องเที่ยวให้ไทยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหับใส่สีบีดการเป็นอยู่อันดีงามสุขนิ่วการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างบ้านเมืองแห่งจิตใจแสดงให้แห่งภาพโพดของจีนเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนด้านอารยธรรมให้ดีกว่าเก่าโดยอิงตามที่สีน้ำของท่านสีจิ้งผิงจีนได้ยึดมั่นพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อประชาชนถือเอาการเสื่อมยุ่งวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวอย่างเหลือซึ่งเป็นสายลักปุกเกินพันพาความหยุ่งยากก้าวไปสู่เป้าหมายการสร้างประเทศแข็งแกร่งด้านการท่องเที่ยวในระยะต่อไปของรายการอนุพรจะนำเสนอผลสำเร็จที่จีนสุกยู่การพัฒนาแบบเสื่อมยุ่งเข้ากันของวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในระดับเหลือซึ่งสู่ท่านฟังจากทำหินเก่าแก่หอดหงงานทันสมัยจากเขตภาคเหนือที่มีหิมะแนะนำก่อนหอดเมืองแคมป์น้ำทั้งภาคใต้ของแม่น้ำยางซีเกียงจีนกำลังบุกเบิกเส้นทางพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของตนสำหรับการเสื่อมยุ่งวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวอย่างเหลือเซิงเป็นสัญญาหลักผลเด่นที่สุดของเส้นทางดังเก่าในสิบกว่าปีผ่านมาการท่องเที่ยวของจีนได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางที่พัฒนาอย่างว่องไวมันบ่เพียงแต่เป็นกิจกรรมพักผ่อนย้อนใจที่เที่ยวสมทิวทัศน์และซิมอาหารที่เสพซ้อยเท่านั้นยิงไก่เป็นกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนและเผยแพร่วัฒนธรรมอีกด้วยข้อมูลสถิติแสดงให้เห็นว่านับแต่ปี2012ฮอดปี2025จำนวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศจีนได้เพิ่มขึ้น 1.2 เท่าค่าใส่ใจในการท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้น 1.77 เท่าปี2024อัตราส่วนของมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอ้อมข้างที่เกี่ยวข้องในรวมยอด GDP ของจีนปันนุถึง 4.35 ส่วนห้อยปี2026คำว่าประเทศแข็งแกร่งด้านการท่องเที่ยวได้ถูกบันทึกเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีเป็นครั้งทำอีทแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้โยกขึ้นสุรรัตน์ยุทธศาสตร์สูงกว่าเก่าจุดพิเศษของเส้นทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของจีนอยู่กับการเสื่อมยุ่งวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวหมายถึงว่าได้ผสมผสานทรัพยากรด้านวัฒนธรรมกับประสบการณ์การท่องเที่ยวอยู่ประเทศจีนท่านจะได้เห็นว่าการท่องเที่ยวได้ลื่นไก่การแลนเบิงทิวทัศน์อย่างเฝ้าฟังมาแต่ดนแล้วนักท่องเที่ยวนับมือนับหลายได้ใส่สุดบู่ฮั่นจีนเข้าสมเมืองบู่ฮั่นเห็นหูสี่มือน้ำผู้สืบทอดมรดกวัฒนธรรมน้ำมัดธรรมหรือว่าเดินทั้งไปตัวเมืองใดหนึ่งย้อนหูเงาเรื่องใดหนึ่งหรืองานดนตรีข้างหนึ่งส่วนกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมและงานกีฬาที่เขตสนบทจัดเองก็ไก่เป็นยี่ห้อใหม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวปฏิบัติและการท่องเที่ยวแบบทัศนศึกษาก็ได้หาความนิยมสมสอบเพิ่มขึ้นนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับประวัติศาสตร์และได้หากำลังทั้งจิตใจในการเดินทางกุ้งกังข้ามสีสันวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์เห็นให้การท่องเที่ยวได้สั่งความประทับใจหลายกว่าเก่าให้แก่นักท่องเที่ยวการเสื่อมยุ่งแบบนี้ประแมนเกิดขึ้นแบบธรรมศาสตร์จะมีการสีน้ำทั้งอนุบายอย่างชัดเจนจีนได้สั่งตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวทั้งได้วางแผนเกี่ยวกับการเสื่อมยุ่งวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวในแผนการ5ปีหลายฉบับจากทำหินลงเหมินที่เป็นมรดกวัฒนธรรมโลกฮอดเมืองบู่ฮั่นหลี่เจียงอยู่แขวงเวียนหนานผู้นำจีนเคยเน้นนักหลายเทือว่าปำรุงสั่งการท่องเที่ยวด้วยวัฒนธรรมส่งแสงวัฒนธรรมด้วยการท่องเที่ยวปำรุงสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววัฒนธรรมเป็นอุตสาหกรรมเสาค้ำ ุตสาหกรรมเพื่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนและอุตสาหกรรมที่เพิ่มพูนคุณสร้างความสุขให้แก่ประชาชนเวียงงานส่งเสริมการเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวได้หาประสิทธิผลอย่างแท้จริงปัจจุบันจีนได้สั่งตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศขนาดใหญ่ที่สุดของทั่วโลกแหล่งท่องเที่ยวระดับเอในทั่วประเทศบรรลุถึง 16,500 แห่งรีสอร์ทคุ้มถนนแบบพักผ่อนย้อนอารมณ์เขตบริโภคดอนคำระดับศาสตร์หลายกว่า500แห่งในด้านการท่องเที่ยวสนบทมีบ้านสนบท19แห่งได้ถูกองค์การท่องเที่ยวสหประชาชาติเลือกเป็นบ้านท่องเที่ยวที่ดีที่สุดซึ่งเป็นอันดับหนึ่งหลายโลกปี2025นักท่องเที่ยวภายในประเทศจีนมีถึง6,522ล้านเถื่อคนค่าใส่ใจในการท่องเที่ยวบรรลุถึง 6,300 ตื้อหยวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้าเมืองจีนหลายกว่า150ล้านเถื่อคนค่าใส่ใจหลายกว่า130ตื้อดอลลาร์เพิ่มขึ้นเกือบ40ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปี2024สิ่งที่น่าสนใจหลายกว่านี้คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกำลังสร้างความเข้มแข็งให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมจีนได้นำเสนอทัศนะการท่องเที่ยววัฒนธรรมบวกกับสภาแขนงการหมายความว่าการท่องเที่ยวกับแขนงการต่างๆเช่นกสิกรรมอุตสาหกรรมกีฬาการค้าและอื่นๆเชื่อมโยงเข้ากันและซอยสู้อยู่หนุนกันยกตัวอย่างว่าปี2025ในงานแข่งขันบันเต๊ะตัวเมืองแขวงจังซูไล่หาบจากการขายปีแต่ละ1หยวนสามารถขับเคลื่อนการบริโภคอ้อมข้าง 7.3 หยวนในการแข่งขันฮอบทัพอีทปี2026แหล่งท่องเที่ยวระดับ A ที่สนามกีฬา4แห่งตั้งอยู่นั้นได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 1.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปี2025ในนั้นนักท่องเที่ยวต่างถิ่นกว่าประมาณ60ส่วนห้อยอยู่บ้านยูชวนเมืองอันจีแขวงเจ๋อเจียงในเมืองก่อนเป็นสถานที่คดคนบ่อแฮปัจจุบันได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมธรรมชาติและพัฒนาการท่องเที่ยวสนบทหันจากการขายหินแฮไก่ม้าเป็นขายทิวทัศน์อยู่บ้านไปจีเมืองหม่อเหอแขวงเฮหลงเจียงสภาวะก่อนหิมะและน้ำก่อนกลายเป็นผู้เงินผู้คำที่สร้างไร่หาเพิ่มให้แก่ประชาชนท้องถิ่นอยู่หงงานผลิตโหลดเสี่ยวหมีของนครหลวงปักกิ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปเยี่ยมชมสายการผลิตแบบอัศรินยะการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมได้กลายเป็นแฟชั่นยิ่งยุ่มไหมการท่องเที่ยวบ่เพียงแต่เป็นการบริโภคเท่านั้นยังได้กลายเป็นรูปแบบใหม่แห่งการทำเฮียนและการเติบใหญ่ของผู้คนทั้งหลายน้ำอีกโดยมุ่งหน้าสู่อนาคตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีนพร้อมสุ่มพร้อมพยายามก้าวไปสู่ทิศทางที่ยกสูงคุณภาพและประสิทธิภาพปรับปรุงยกระดับให้สูงขึ้นในด้านหนึ่งได้นำใช้เทคโนโลยีใหม่เช่นปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีดิจิตอลและอื่นๆพัฒนาการบริการใหม่เช่นการแสดงศิลปะแบบสัมผัสใกล้ชิด

จีนได้ออกแห่งยกระดับความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้าเมืองจีนเห็นให้คนต่างประเทศสามารถมาเที่ยวอยู่จีนอย่างสะดวกกว่าเก่าคือดังผู้นำจีนกล่าวว่าการท่องเที่ยวต้องหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีงามสุขอยู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างบ้านเมืองแห่งจิตใจแสดงให้เห็นภาพพจน์ของจีนและเพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนต้านอารยธรรมให้ดีกว่าเก่าท่านผู้ฟังแท็กแพงเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวของจีนเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับอารยธรรมบูฮานกับชีวิตในยุคปัจจุบันเสื่อมยุ่งเข้ากันก็เป็นเรื่องเล่าที่ถือเอาความสุขของประชาชนเป็นจุดเริ่มต้นเอาละท่านผู้ฟังสำหรับผลสำเร็จของจีนในการพัฒนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแบบเสื่อมยุ่งเข้ากันอย่างเหลือเกินอนุพรขอนำเสนอฮอดเพียงท่อนี้ก่อนปัจจุบันมันเปลี่ยนบรรยากาศผ่อนคลายอารมณ์ด้วยการฟังเสียงเพลงจากรายการก่อนแล้วจึงกลับมาหับฟังเนื้อในรายการและหยัดต่อไป

0: ที่ท่านพร้อมฟังอยู่นี่แม่นรายการสีแสงแห่งยุคทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz ท่านผู้ฟังทัศนะเกี่ยวกับผลงานการบริหารเป็นการโฮมศูนย์แสดงให้เห็นทั้งโลกทัศน์ศีวัฒน์และค่านิยมในท่ามกลางพฤติกรรมตัวจริงแห่งการปกครองบริหารนับแต่ท้ายเดือนกุมภาปีนี้เป็นต้นมาพระกรมมุนิจีนได้ดำเนินการเคลื่อนไหวศึกษาอบรมแห่งการสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารโดยสุ่มใส่พนักงานการนำขันเมืองขึ้นไปโดยเฉพาะแม้นผู้เป็นการนำสูงสุดเป็นเป้าหมายต้นต่อภายในทั่วพักยางเป็นขบวนฟุดฟื้นในระยะท้ายของรายการมื้อนี้พวกเขาจะเริ่มจากพฤติกรรมตัวจริงที่มีชีวิตชีวาของท่านสีจิ้นเพียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพระกรมมื้อนี้จีนในระยะที่ทานเฮ็ดเวียกโยท้องถิ่นเพื่อสุ่มใส่บรรยายขอเรียกห้องรวมของการเคลื่อนไหวศึกษาอบรมในครั้งนี้คือสร้างตั้งพรรคเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมสร้างความสุขให้แก่ประชาชนกำหนดนโยบายตามหลักวิทยาศาสตร์และเฮ็ดแท้ทำจริงและปี2026นี้ก็เป็นปีทำอิฐที่จีนเริ่มปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15ต่อไปพอเขามาทบทวนเคลื่อนเรื่องราวอันอุบอุ่นในอดีตเพื่อรับรู้แรงที่มาของทฤษฎีและพื้นฐานพฤติกรรมตัวจริงของทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารท่านผู้ฟังอยู่นครจาชิงแขวงเจ้อเจียงเขตแคมป์ทะเลทางภาคตะเวนออกเสียงใต้ของจีนมีรถเมย์สาย101เที่ยวเสื่อมต่อตัวเมืองและสนบทเวลา 18:00 น.ของทุกมื้อรถเมย์สายนี้ได้เปิดบริการแล่นไปมาหาสู่กันระหว่างเทศบาลเมืองจาชิงกับตาแสงเฟิ่งเฉียวเมืองหนานหูซึ่งระยะการเดินทางของรถเมย์สายดังกล่าวรวมทั้งหมด20กว่ากิโลเมตรตลอดสายทางประกอบมีสถานีจอดหลายจุดเช่นแหล่งท่องเที่ยวทะเลสาบหนานหูสวนสาธารณะศูนย์กลางบ้านซันชิงเป็นต้นซึ่งได้เสื่อมต่อเมืองศรีวิไลแห่งนี้กับเขตสนบทที่เงียบสงบฉะนั้นสาวท่องถิ่นจึงเอิ้นรถเมย์สายดังกล่าวว่าสาย101ที่มุ่งหน้าสู่ความสุขเมื่อ20กว่าปีก่อนรถเมย์สายนี้ได้ต้อนรับผู้โดยสารพิเศษคนหนึ่งท่านเฉินฉวยกันผู้ขับรถเมย์สาย101หวนเคลื่อนหลังบา
1: เมื่อนั้นคือวันที่23มีนา2004ผู้โดยสารที่เป็นคนใหญ่สูงผู้หนึ่งได้ขึ้นรถข้อยเห็นแล้วตื่นเต้นที่สุดโอ้นั่นแม่นท่านเลขาพรรคแขวงที่ปรากฏเห็นในข่าวโทรภาพเรื่อยๆหั่นตั่ว
0: ท่านสีจิ้นเพียงเลขาพรรคแขวงเจ้อเจียงในเวลานั้นได้ย่างไปเยือนอยู่ข้างนางจินหลี่จินผู้ขายปี้เพื่อสอบถามสภาพเกี่ยวกับหางเสียงของประชาชนที่เคยใช้บริการรถเมล์สายนี้จำนวนผู้โดยสารและยาสัวมงเล็งดวนและสภาพการอื่นๆอีก
1: รถพวกสหายนี่ดีหลายเนาะเขาเจ้าแนะนำให้ฮู้ว่ารถเมล์สายนี้มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงที่สุดสหายเว้าสู่ฟังเบิ่งดูมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแด
0: ตอนนั้นแขวงเจ้อเจียงได้นำหน้ากอนโมดำเนินการปฏิรูปการขนส่งโดยสารระหว่างตัวเมืองและสนบทให้เสื่อมย้งเข้ากันอยู่นครจาชิงมาได้1ปีแล้วรถเมย์สาย101เป็นเส้นทางสายทำอิฐที่ได้เฮ็ดสำเร็จการปฏิรูปดังกล่าวก่อนดำเนินการปฏิรูประบบการขนส่งคมนาคมสาธารณะระหว่างตัวเมืองและสนบทอยู่นครจาชิงแม้นถูกตัดแยกออกจากกันอย่างชัดเจนรถเมย์อยู่เทศบาลเมืองแม้นเข้าเทียบสถานีจอดตาม

0: เวลากำหนดและปฏิบัติละค้าขายปีเป็นเอกภาพกันขณะที่เส้นทางรถเมย์โยซานเมืองแม่นมอบให้เอกชนหับเหมาดำเนินธุรกิจภายหลังดำเนินการปฏิรูปแล้วรถเมย์ตามเส้นทางซานเมืองได้ถูกคุ้มครองเป็นเอกภาพกันตามมาตรฐานรถเมย์เทศบาลเมืองโดยแม่นรัฐและภาคเอกชนร่วมกันดำเนินธุรกิจภายหลังขึ้นรถได้40นาทีแล้วรถเมย์ก็เข้าเทียบป้ายจอดที่บ้านซานเชียงท่านสีจิ้นเพียงลงรถแล้วได้เดินทางเข้าไปสู่ท่ามกลางชาวบ้านบ้านซานเชียงและสืบต่อสอบถามคำคิดเห็นของทุกคนเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเมืองและชนบทแบบเสื่อมยงเข้ากันโดยเฉพาะแม่นการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการรถเมล์โดยสารชาวบ้านทั้งหลายก็พากันประกอบคำเห็นโดยเล่าประสบการณ์ตัวจริงของไผ่ลาวสู่เพิ่นฟังท่านสีจิ้นเพียงเคยกล่าวว่า
1: คันบ่กินมักจองสิฮู้รสชาติของมักจองได้แนวใด
0: การลงสำรวจค้นคว้าเฉพาะการวางแผนเป็นเอกภาพกันเพื่อพัฒนาตัวเมืองและชนบทของนครเจียชิงเป็นเวลา4วันข้างนั้นเฮ็ดให้ท่านสีจิ้นเพียงได้สัมผัสตัวจริงและรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งที่เกิดจากการพัฒนาตัวเมืองและชนบทแบบเสื่อมยงเข้ากันพร้อมทั้งได้มีแนวความคิดอันชัดเจนสำหรับการพัฒนาตัวเมืองและชนบทของแขวงเจือเจียงในบัดก้าวต่อไปหลังจากการสำรวจค้นคว้าได้บ่ฮอดเดือนท่านสีจิ้นเพียงได้เขียนบทวิจารณ์ในหัวข้อวางแผนเป็นเอกภาพการพัฒนาตัวเมืองและชนบทจากระดับภาคส่วนรวมลงในหนังสือพิมพ์เจือเจียงรายวันคอลัมน์เจือเจียงชิงหยู่ปีเดียวกันภายใต้การซี่น้ำของท่านสีจิ้นเพียงแขวงเจือเจียงได้นำหนากรมูในทั่วประเทศวางแผนเป็นเอกภาพการพัฒนาตัวเมืองและชนบทเพื่อสุขโยการพัฒนาตัวเมืองและชนบทแบบเสื่อมยงเข้ากันของแขวงเจือเจียงจากนั้นการประสานสมทบกันพัฒนาตัวเมืองและชนบทอย่างกลมเกลียวได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในทั่วแขวงเจือเจียงท่านผู้ฟังเพื่อซอกหาวิธีแก้ไขปัญหาทำการสำรวจค้นคว้าสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารการสอบถามและการซอกค้นของท่านสีจิ้นเพียงบ่เคยหยุดจึงจักเถือยกตัวอย่างตอนเฮ็ดเวียกอยู่เมืองจึงติ่งแขวงเหอไปพันได้น้ำพาพนักงานวางโต๊ะตั้งอยู่ตามแคมป์ถนนเมื่อมีประชาชนที่มาตลาดนัดยางพานเขาเจ้าก็ย่ายแบบสอบถามให้แก่ประชาชนเพื่อรับรู้ถึงความต้องการและคำคิดเห็นของประชาชนตอนเป็นการนำอยู่แขวงฝูเจียนพันได้จัดวางการเดินทางไปเยี่ยมยามเขตซุ้มซนแออัดในมือที่อากาศห้อนเอ้าที่สุดของฤดูห้อนจุดประสงค์ก็เพื่อให้พนักงานทุกคนได้สัมผัสถึงความยุ่งยากลำบากของประชาชนด้วยตนเองตอนเฮ็ดเวียกโยแขวงเจือเจียงพันได้ไปฮอดไปถึงเกือบทุกท้องถิ่นในทั่วแขวงภายหลังเก็บกำข้อมูลสภาพการของแขวงและชาวกสิกรอย่างเต็มส่วนแล้วได้วางแผนปฏิบัติโครงการพันเมืองซึ่งย่อมาจากโครงการพันบ้านตัวแบบเมืองบ้านปะปงเพื่อดำเนินการเคลื่อนไหวปะปงและก่อสร้างบ้านชนบทที่มีจุดประสงค์ต้นต่อเพื่อปะปงสภาพแวดล้อมธรรมชาติของชนบทและยกสูงคุณภาพชีวิตของชาวเกษตรกรและอื่นๆท่านผู้ฟังนับแต่กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อปี2012เป็นต้นมาเพื่อสุขยู่แก้ไขปัญหาพ้นเด่นเกี่ยวกับ2บ่กังวล3หับประกันท่านสีจิ้นเพียงได้เดินทางด้วยพาหนะ3ประเภทภายในมือเดียวคือการเดินทางจากนครหลวงปักกิ่งไปเก็บกำข้อมูลอยู่บ้านหวาชีที่เป็นบ้านห้างไก่ซอกหลีกอยู่กำแพงนครจุงกิ่งอยู่เดินบ้านของชาวบ้านบ้าน18ทำแขวงหูหนานอยู่ลุมตึกน้อยของบ้านฮวาเหมานครจุนหยี่แขวงกุ่ยโจวอยู่ข้างเตาไฟของครอบครัวทุกยากที่เขตผู้ต้าเหลียงแขวงเสสวนการประชุมเพื่อสำรวจซอกหู้ของมนหลายๆครั้งได้จัดขึ้นอยู่ท่ามกลางมหาชนท่านสีจิ้นเพียงว่าว่า
1: ข้าพเจ้าได้เคลื่อนไหวสำรวจซอกหู้ของมนอยู่บางท้องถิ่นได้เห็นได้ฟังสภาพจำนวนบ่น้อยได้หับแห้งบันดาลใจและผลได้หับหลายทุกเทื่อที่ไปยามเฮือนประชาชนมักจะถามว่ายังมีความยุ่งยากอย่างใดคำเว้าของพี่น้องชาวบ้านข้าพเจ้าได้จดไว้ในใจทั้งหมด
0: คำเว้าของท่านสีจิ้นเพียงได้ซี่แจงทั้งข้อกุญแจสำคัญของการลงสำรวจค้นคว้าของเพิ่นเส้นทางยาวไกลแห่งการสำรวจค้นคว้าแม้นมีประชาชนอยู่

ู่เคียงข้างอย่างเสมอต้นเสมอปลายการเวลาผ่านไปเศร้ากว่าปีทุกเมื่อนี่รถเมย์สาย101ยังคงแล่นไปมาระวังตัวเมืองกับสุนบดรถเมย์พลังงานใหม่ที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศได้บรรลุเป้าหมายให้บริการแก่ผู้โดยสารอย่างสะดวกสบายปีรถก็มีเพียง2หยวนหากใช้บัตรรถเมย์จะจ่ายเพียงหยวนเดียวเท่านั้นซึ่งได้สร้างผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนท้องถิ่นหลายกว่าเก่ารถเมย์สาย101มุ่งหน้าสู่ความสุขเที่ยวนี้ได้เสื่อมโตตัวเมืองกับสุนบททั้งได้เขียนคำตอบเกี่ยวกับการสร้างผลงานเพื่อไผสร้างผลงานแบบใดสร้างผลงานคือแนวใดเข้าถึงจิตใจของผู้โดยสารท่านผู้ฟังที่ฮักแพงที่ท่านฮับฟังผ่านไปนั่นแม่นเลียงแล้วของท่านสีจิ้นเพียงเกี่ยวกับการลงสำรวจซอกหูของมนโยหักฐานอันส่องแสงถึงจิตใจเพื่อประชาชนมาฮอดนี้เนื้อในรายการเมื่อนี้พวกเขาได้นำเสนอไปหมดแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติที่ตามฮับฟังมาโดยตลอดรายการสีแสงแห่งยุคในเมื่อนี้ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วท่านผู้ฟังก่อนจากกันจะปิดท้ายรายการให้ท่านได้ฮับฟังเพียงจิ้นที่มีชื่อว่าหลายจื่อสีกวางมาจากวันเวลาในอดีตเพลงสุดท้ายเป็นเพลงจีนที่มีชื่อภาษาจีนว่าชิ่งฟูความสุขไปพร้อมๆกับเสียงเพลงผู้ดำเนินรายการต้องลาท่านไปก่อนไว้จะให้พรแก่มิตรรายการทุกท่านจงมีความสดชื่นสมหวังมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านลาก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: แปดขุนนางก่อการวุ่นวายในราชวงศ์จีนตะวันตก

比2ค่อย65สมาเย็นบังคับให้ฮองเต้แขวนเว่ยสละราชบัลลังก์และตั้งตนเองเป็นฮองเต้คือฮองเต้หูตีของราชวงศ์จีนในประวัติศาสตร์เอิ้นว่าราชวงศ์จีนตะเวนตกราชธานีตั้งอยู่หลัวหยางราชวงศ์จีนแต่งทหารไปปราบปรามแขวนวูสำเร็จการท่อนโหมทั่วประเทศขึ้นใหม่ในระยะต้นของราชวงศ์จีนตะเวนตกรัฐบาลได้ปฏิบัตินโยบายต่างๆที่ส่งเสริมให้ชาวเกษตรกรปลูกข้าวเลี้ยงม่อนซับชาวนาที่หกห้างเพื่อเพิ่มผลผลิตภายในเวลา2ปีไปจำนวนครอบครัวในทั่วประเทศก็ได้เพิ่มขึ้นเป็น1,300,000กว่าครอบครัวอันได้สร้างความเจริญหงเหืองเป็นเวลาสั้นฮองเต้อูตีคือสมาเย็นของราชวงศ์จีนตะเวนตกเพื่อปกปักรักษาประเทศของตนได้ฟื้นฟูระบบพระราชฐานดินนาของสมัยบูฮานคือแต่งตั้งสาวเจ็ดคนของครอบครัวสมาให้เป็นคนนางเพื่อเฝ้ารักษาอยู่แห่งต่างๆแต่หลังจากนั้นบดลภายในครอบครัวสมาก็ได้เกิดมีความขัดแย้งกันเพื่อญาติแย่งอำนาจเป็นฮองเต้8คุณนางเซนคุณนางเจ้าที่ซื้อบาลุนและคุณนางฉู่ที่ซื้อบาเว่ยเป็นต้นได้ใส่ทหารต่อสู้กันแต่ปี2091ฮอด306ได้เกิดความวุ่นวายระหว่าง8คุณนางที่ยืดเยื้อเป็นเวลา16ปีในการต่อสู้เพื่อเสริมสร้างกำลังของตนแต่ละคนนางก็นำใส่ส่วนเผาส่วนหน่อยอยู่ภาคเหนือไปเข้าร่วมการสู้หอบเฮ็ดให้กองทหารของเผาหุนเผาเชียนเต้และเผาเจี๋ยเป็นต้นเข้ามาในภาคกลางราชวงศ์จีนภาคเหนือราชวงศ์จีนจึงได้เกิดการปั่นป่วนขนาดใหญ่ที่บ่เคยมีมาก่อนในปี304เหลียวยวนหัวหน้าของเผ่าหวนยกทัพตีและค่อยๆควบคุมดินแดนส่วนใหญ่ของเขตปิงโจวปี308เหลียวยวนตั้งตนเองเป็นฮองเต้อยู่ผิงหยางซึ่งเป็นเมืองหลิงเฟินของแขวงชันซีในปัจจุบันและแต่งทหารไปบุกโจมตีลู่หยางปี316กองทหารเผ่าหวนเข้ายึดของฉางอันและได้จับตัวฮองเต้หมิงตีของราชวงศ์จีนราชวงศ์จีนตะเวนตกถูกจับส่วนภายหลังท่อนโหมทั่วประเทศแล้วบ่ฮอด40ปี

CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไปทานอยากฮู้เรื่องเกี่ยวกับจีนและโลกบ่ปรับขึ้นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz ทันเรื่องทันเหตุการณ์ CMG FM 93 MHz ฟังสบายได้สาระและความ

แม่น้ำเหลืองแรงกำเนิดของแม่น้ำเหลืองแม่ยูติงพูยากราดาเจคมสายพูบายาคาร่าอยู่แขวงชิงไข่ไหลผ่านเก้าแขวงและเขตปกครองตนเองคือแขวงชิงไข่เสียสวนกันซูเขตยิงเชียเขตมงโกไนแขวงซานชีฉานชีเหอหนานและซานตงไหลเข้าสู่ทะเลปัวไข่ยาวทั้งหมด 5,400 กว่ากิโลเมตรแมนแม่น้ำยาวอันดับ2ของจีนย่านเหนือของแม่น้ำเหลืองมีห้องผู้หลายเช่นห้องผู้หลงหยางห้องผู้หลิวเจียและห้องผู้ชิงถงเป็นต้นห้องผู้เหล่านี้มีทรัพยากรพลังน้ำอุดมสมบูรณ์ได้สั่งโรงไฟฟ้าน้ำตกขนาดใหญ่หลายแห่งย่านกลางของแม่น้ำเหลืองไหลผ่านผู้เพียงดินเหลืองแห่งนี้น้ำลายซอดดินเจือนอย่างนักนวงในน้ำมีดมดินย่างดวงหลายน้ำควรหลายจนเป็นสีเหลืองฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าแม่น้ำเหลืองย่านใต้แม่น้ำเหลืองหลายพันทงเพียงภาคเหนือจีนแห่งนี้น้ำกว้างและหลายซ่าขี้ซ้ายจึงกอมสะสมกันขึ้นเฮ็ดให้แม่น้ำเหลืองกลายเป็นแม่น้ำทั้งดินที่พื้นน้ำสูงกว่าดินสองฟังย่านเหนือลุงแม่น้ำเหลืองมีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เป็นแหล่งผลิตขนแกะหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงอื่นๆของจีนย่านกลางและย่านใต้เป็นแหล่งกำเนิดกสิกรรมของจีนป่าในของแม่น้ำเหลืองมีชื่อเสียงที่สุดนอกนี้ยังมีผลิตภัณฑ์น้ำซาวกว่าสนิทเซนกุ้งเป็นต้นเขตลุงแม่น้ำเหลืองยังมีบ่อแฮหลายสนิทเซนท่านหินน้ำมันเสื้อไฟและเล็กเป็นต้นแขวงซานชีที่อยู่ย่านกลางถูกเอื้อนว่าเป็นทะเลแห่งทานหินน้ำตกคูเขาน้ำตกคูเขาตั้งอยู่เขียต่อแดนระหว่างแขวงซานชีกับแขวงซานชีย้อนแม่น้ำเหลืองกัดซ้อเป็นเวลาหลายปีเพื่อนน้ำอยู่แห่งนี้ได้เป็นอ่างน้ำหูบม้วนที่มีเส้นผ่ากลางประมาณ50เมตรคนท้องถิ่นเอื้อนแห่งนี้ว่ากาหินน้ำตกปากกาก็ได้ซื้อจากนี้น้ำที่ไหลจากทิศเหนือที่กว้าง300เมตรนั้นทอดนี้ก็แคบเข่าเหลือเพียงแต่50กว่าเมตรน้ำของแม่น้ำเหลืองไหลลงมาตกอยู่ในอ่างที่เลือกแห่งนี้ก็เหมือนดังน้ำเทเข้าสู่กาใหญ่อันหนึ่งฉะนั้นคนทั้งหลายจึงเอื้อนว่าแม่น้ำเหลืองถือกาหนึ่งครับเอาแม่น้ำเหลืองแม่นแม่น้ำที่ให้กำเนิดภาษาซาจีนลุมแม่น้ำเหลืองถูกเอื้อนว่าเป็นบ่อนกำเนิดของภาษาซาจีนก็แม่นหนึ่งในบรรดาบ่อนกำเนิดของอารยธรรมโลกตามเล่าลือกันว่าขวางติผู้เป็นบรรพบุรุษผู้หนึ่งของภาษาซาจีนก็เกิดอยู่แห่งนี้แห่งนี้ยังมีนิทานหลายเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของอารยธรรมจีนตามเล่าลือกันว่าคนเฮาก็เป็นเทวดาหนีว่าปั้นเขินด้วยขี้ดมของแม่น้ำเหลืองโครงการซุ้มสุนประทานเฉียวล่างตีเฉียวล่างตีตั้งอยู่สายน้ำของแม่น้ำเหลืองที่ห่างจากนครด้วยหยางไปทางทิศเหนือ40กิโลเมตรเมมบอนที่เป็นคอกระแจในการควบคุมขี้ดมและขี้ซ้ายของยานใต้แม่น้ำเหลืองโครงการซุ้มสุนประทานเฉียวล่างตีเป็นโครงการควบคุมที่ใหญ่หลายที่ถือการป้องกันน้ำท่วมและลดขีดมขีดซ้ายให้หน่อยล้มเป็นต้นต่อทั้งมีประสิทธิผลระบายน้ำเข้าเนื้อที่การผลิตสนองน้ำและผลิตไฟฟ้าภายหลังโครงการซุ้มสุนประทานเฉียวล่างตีสร้างสำเร็จแล้วเฮ็ดให้มาตรฐานป้องกันน้ำท่วมของยานใต้แม่น้ำเหลืองนั้นจากครอบ60ปีขึ้นเป็นครอบ1,000ปีจึงเกิดขึ้นเทื่อหนึ่ง

曲艺หรือศิลปะการเฝ้าและห้องพื้นเมืองชุยยี่แม่นซื้อรวมของศิลปะการเฝ้าและห้องสนิดต่างๆแม่นศิลปะการเฝ้าและการห้องพื้นเมืองบูฮานที่ขยายเป็นหู้เป็นทางคืนวิธีแสดงต้นต่อแม่นใส่การเฝ้าและการห้องประกอบการฟ้อนเพื่อบรรยายนิทานแสดงแนวคิดอารมณ์และส่องแสงชีวิตสังคมปัจจุบันได้มี30กว่าสนิดของชุยยี่นิยมกันอยู่จีนรวมทั้งเสียงเชิงหรือสนทนาตลกต้ากู่ควายบาท二人转弹词และ双簧ในนั้นการสนทนาตลกแม่นรูปการที่เห็นหลายที่สุดการสนทนาตลกแม่นศิลปะที่เฮ็ดให้คนหัวมีศิลปะตลกที่ถือการเฝ้าเป็นวิธีการแสดงต้นต่อซึ่งพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานเรื่องตลกหมู่ฮานและเรื่องตลกพื้นเมืองการสนทนาตลกในปัจจุบันแม่นกำเนิดอยู่ปักกิ่งและเทียนซินเมื่อห้อยกว่าปีก่อนวิธีการแสดงการสนทนาตลกแมนเฝ้าเฮียนแบบหยอกและห้องเรื่องตลกของการสนทนาตลกถูกจัดอยู่ในเป้าฝูแปลว่าถงซึ่งเป็นซับวิสาการของการสนทนาตลกซึ่งหมายความว่าเอาสิ่งที่ตลกห่อเสื่องไว้ในถงเมื่อฮอดเวลาก็เผยออกมายังกระทันหันจนผู้ชมก็คิดบ่ถึงทั้งสมเหตุสมผลเฮ็ดให้ผู้ชมจนอดหัวบ่ได้เนื้อในของการสนทนาตลกส่วนหลายแม่นเรื่องจริงในชีวิตประจำวันของคนเฮายังมีบางอันเขียนตามเรื่องตลกพื้นเมืองบุคคลในประวัติศาสตร์นิทานประวัติศาสตร์หรือเป็นการลิ้นซับภาษาอุปกรณ์การแสดงการสนทนาตลกแม่นง่ายที่สุดมีแต่โต๊ะหน่วยหนึ่งวีอันหนึ่งหรือเพม้วนผืนหนึ่งก็พอแล้ว1คน2คนหรือหลายคนนั่นแสดงก็ได้ในนั้นเขียนเรื่อยๆแม่น2คนแสดงนักแสดง2คนนี้ผู้หนึ่งถามเว้าหยอกไงอีกผู้หนึ่งตอบแก้นักแสดงการสนทนาตลกที่มีชื่อเสียงของจีนมีหมาแซนลี่เฮาเปาหลินหมาจีจังคุนและท่านอื่นๆย้อนความพยายามของนักศิลปินทุกเส้นคนการสนทนาตลกได้กลายเป็นรูปการศิลปะระดับชาติที่นิยมโดยทั่วไปในหลาย

ระบอบโอนราชบัลลังก์แม่นระบอบเลือกตั้งหัวหน้ากลุ่มก๊กเหล่าในสมัยบู่ฮั่นตามเล่าลือกันว่าในเวลาเหยาปกครองประเทศก๊กเหล่าต่างๆเสนอให้ชุนที่มีชื่อเสียงอิทธิพลสูงและมีความสามารถหลาย

南京。南京แม่เมืองเอกของแขวงเจียงซูแม่หนึ่งใน7ราชธานีเก่าของจีนนครนานกิงมีทิวทัศน์สวยงามมีปูสนิยสถานย่ำดวงหลายแม่เมืองที่มีชื่อเสียงทั้งด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีนนานกิงมีประวัติศาสตร์ยาวนาน6ราชวงศ์คืออูจีนตะเวนออกซุ่มฉีเหลียงเฉินในสมัยราชวงศ์ไต้ตั้งราชธานีอยู่แห่งนี้ภายหลังมาราชวงศ์ถามใต้ราชวงศ์หมิงราชอาณาจักรฝ่าไท่ผิงและสาธารณรัฐจีนตั้งเมืองหลวงอยู่แห่งนี้ซึ่งรวมทั้งหมดมี10ราชวงศ์หลายฝ่ายปกครองตั้งเมืองหลวงอยู่แห่งนี้ภายหลังประเทศจีนใหม่สามตั้งขึ้นแล้วนครนานกิงกลายเป็นเมืองเอกของแขวงเจียงซูกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของแขวงเจียงซูนครนานกิงในพานสมัยสามก๊ก6ราชวงศ์ขึ้นลงเป็นพยานให้แก่ความอัปยศของจีนในประวัติศาสตร์สมัยใหม่และก็ได้ผ่านการปฏิบัติในปี1911และสงครามต่อต้านญี่ปุ่น

หลังจากประเทศจีนใหม่สร้างตั้งขึ้นแล้วนครนานกิงพัฒนาไว้หลายเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ในด้านอุตสาหกรรมที่เปิดประตูสู่ภายนอกอยู่เขตยานใต้แม่น้ำยางซีเกียงในเขตแคมป์ทะเลภาคตะเวนออกของจีนก็แม่นใจกลางคมนาคมทางน้ำและทางบกที่มีชื่อเสียงนานกิงยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจีนซึ่งมีปูสนียสถานหลายเช่นหนองเฉินอู่แม่น้ำชิงหวายสุสานสุญญาเซนลานดอกฝนและอื่นประตูจงขวาประตูจงขวาเป็นประตูใหญ่ที่สุดของกำแพงเมืองนานกิงประกอบด้วยเมืองปกป้อม3เมืองและ4ประตูจากเหนือฮอดใต้ยาว128เมตรจากตะเวนออกฮอดตะเวนตกกว้าง 118.5 เมตรมีเนื้อที่ทั้งหมด 15,168 ตารางเมตรกำแพงเมืองสูง 21.45 เมตรเป็นสิ่งก่อสร้างที่สง่าผ่าเผยมีคมประกอบซับซ้อนออกแบบละเอียดปานีตมีฐานะบทบาทสำคัญที่สุดในประวัติการก่อสร้างกำแพงเมืองของจีนสุสานสุญญาเซนสุสานสุญญาเซนแม่นสุสานของดร.สุญญาเซนผู้เหตุการณ์ปฏิบัติประชาธิปไตยก่อนมือผู้ยิ่งใหญ่ของจีนสุสานคือระฆังใหญ่จากใต้ฮอดเหนือค่อยๆสูงขึ้นตามภูมีคันไดทั้งหมด392คันสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเป็นระบบระเบียบสง่าผ่าเผยได้นำมาโยดว่าเป็นสุสานธรรมิตในประวัติการก่อสร้างในสมัยใหม่ของจีนแม่น้ำชิงควายแม่น้ำชิงควายเป็นบ่อนท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแบ่งเป็นแม่น้ำในและแม่น้ำนอกแม่น้ำในเป็นอยู่ในเมืองนานกิงเป็นตอนที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดของแม่น้ำชิงควายที่ยาว10ลี้ทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในแม่น้ำชิงควายเป็นเหือโคมไฟที่สืบทอดมาจากราชวงศ์หมิงจนทอดปัจจุบันเหือบ่อบาดน้อยใหญ่เป็นแขวนโคมไฟมดผู้ที่ไปเที่ยวแม่น้ำชิงควายนั้นล้วนแต่เพลิดเพลินอยู่น้ำการขี่เหือโคมไฟหอใบขมจื้อหอใบขมจื้อตั้งอยู่ฝั่งเหนือของแม่น้ำชิงควายเริ่มสร้างขึ้นในปี1034ทามิดเป็นบ่อนบูซาขมจื้อเดี๋ยวนี้ได้กลายเป็นบ่อนจัดกิจกรรมวัฒนธรรมของประชาชนสถาปัตยกรรมหอใบขมจื้อรวมทั้งห้านน้ำซาห้านเหล่าและห้านอื่นๆที่อยู่อ้อมคำล้วนแต่แมนรูปแบบของราชวงศ์หมิงและชิงอยู่แห่งนี้มีอาหารพื้นเมืองและอาหารกินดิ่งหลายที่สุดคือบ่หน่อยกว่า200สนิดขัวแม่น้ำยางซีเกียงนานกิงขัวแม่น้ำยางซีเกียงนานกิงแม่นขัวทางบกทางรถไฟสองสั้นที่จีนออกแบบและก็สร้างโดยตนเองขัวทำอิฐขัวนี้มีรูปทางคือสายหุ้มเน่งข้ามแม่น้ำสง่างามที่สุดมันเป็นขีดหมายอันหนึ่งในประวัติการก่อสร้างขัวของจีนประชาชนจีนรู้สึกภาคภูมิใจที่สุดต่อขัวแห่ง

หมักล่อมหมักล่อมกำเนิดอยู่จีนแม่นเกมการเล่นที่เก่าแก่ที่สุดของโลกกระดานหมักล่อมประกอบด้วยเส้นทั้งขวางและทั้งตั้งเบื้องละ19เส้นมีจุดคุยกัน361จุดลูกหมักล่อมก็วางลงอยู่ตามจุดเหล่านี้ลูกมาล่อมมีขาวดำสองสีมีไฟละห้อย80ลูกการเล่นหมักล่อมมีการเปลี่ยนแปลงหลวงหลายภายมากทั้งดุเดือดทั้งเข่งตึงสองฝ่ายน้ำใส่เด็กหนีแรงยุทโธบายต่างๆเพื่อปิดล่อมฝ่ายกงกันข้ามย้อนหมักล่อมอัศจรรย์หลายสาวจีนบุหานเคยเว้าโยกว่ามีแต่เทวดาเท่านั้นจึงสามารถประดิษฐ์สร้างมันขึ้นมาได้หมักล่อมแม่นกีฬาทดสอบสมองสนิดหนึ่งการเฮียนเรียนหมักล่อมบ่เพียงแต่สามารถฝึกฝนความสามารถคิดยังเป็นระบบของคนเท่านั้นและยังสามารถอบรมนิสัยที่เด็ดเดียวเหนียวแน่นใจเย็นและทุนเทียงฉะนั้นมันนับมือนับได้หับความนิยมสมสอบจากคนปัจจุบันในสมัยราชวงศ์สวยและถังหมักล่อมได้เผยแพร่ฮอดญี่ปุ่นในศตวรรษที่19ก็ได้เผยแพร่ฮอดเอรบปัจจุบันได้มี40กว่าประเทศในเขตแคว้นในโลกเล่นหมักล่อมในนั้นระดับการเล่นของจีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีสูงกว่าหมู่นักกีฬาหมักล่อมจีนมีหลายคนมีสื่อเสียงในโลกปัจจุบันหมักล่อมได้กลายเป็นรายการแข่งขันกีฬาสากลที่สำคัญ

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น.ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น.และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น.จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น.เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: ู้คนลาวที่เมืองจีนผู้จีนกับคนลาวในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: ไผบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด้านแดนไกลไผบ่ไปซอกเฮียนยอมบ่มีความรู้สบายดีท่านผู้ฟังครับแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz ติดตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำท่านผู้ฟังนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับจีนจีนกับอาเซียนมาเว้าให้ทุกท่านได้ฟังโดยเฉพาะระยะ2เมืองจีนเป็นต้นจีนมีผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์สำเร็จรูปกว่าเอาหลายกว่าครึ่งนึงของโลกแบบจำลองของปัญญาประดิษฐ์เปิดกว้างขนาดใหญ่ของจีนมียอดดาวน์โหลดทั่วโลกหลายกว่า10ตื้อเถื่อและท่านจะได้ฟังถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่จากคำสอนอันเป็นมูลเสื้อมาแต่บุหารพันปีสู่ค่านิยมยุคปัจจุบันพร้อมด้วยเรื่องราวต่างๆที่จะเว้าให้ทุกท่านได้ฟังในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนในระยะ2เมืองจีนตอนต้นรายการนี้ระยะที่2ของรายการท่านผู้ฟังมื้อนี้พาท่านไปฟังการอบรมสนทนากับลูกหลานลาวที่ไปใช้ชีวิตอยู่นครเซิงตูแขวงเซซวนอยู่ในภาคกลางของจีนทางเซิงตูนี่ก็มีคนลาวจำนวนบ่น้อยที่เฮียนอยู่หั่นแต่บางสาขาบางวิชาเฮียนนี่ก็คนลาวบ่เฮียนหลายแต่ก็ต้องได้เฮียนปนกับคนต่างประเทศหรือคนจีนอย่างสั้นว่าเรื่องราวของลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจะเป็นแนวใดเฮียนได้หรือบ่ได้ประสบการณ์อย่างแน่ชีวิตการเป็นอยู่เป็นจังใดและเห็นจีนมีการพัฒนาคือแนวใดอย่าลืมรับฟังการอุลมสนทนาได้ระยะลมกับเพื่อนลาวระยะที่2ของรายการตอนท้ายรายการนั้นเฮามาฮู้ตื่มเกี่ยวกับทั้งหอมเพราะว่าอยู่จีนนี่ทั้งหอมหลายโดยเฉพาะอยู่นครหลวงปักกิ่งในภาษาจีนเอิ้นว่าหูท่งโคโซกเองก็เคยไป 2-3 ครั้งไปย่างเล่นย่างมืดมือกับบ่ไข่แต่ว่าหูท่งทั้งหอมนี่เอารถใหญ่เข้าบ่ได้ส่วนใหญ่ก็เป็นคนยางหรือว่ารถทีบหรือว่า3ล้อเท่านั้นก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่ที่มีมาแต่